0: สิภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
0: เวลา 16:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ยังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุนนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่หลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: 7:16 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉินเอาชนะคีร์กีสถาน3-2เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อรุณจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรี Power Volleyball Club GLO Miracle นครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5 ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่ง โดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70 80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกลางกั้นด้วยพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติ

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 0818953217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลทราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: หมอเชนมาแชร
5: ์หมอเชนกลัวคนไข้สวยผิดที่หลายคนคิดว่าคลินิกความงามยิ่งทำเยอะยิ่งสวยแต่สิ่งที่หมอกลัวที่สุดไม่ใช่คนไข้ไม่สวยนะครับจากประสบการณ์ที่ทำความงามมากว่า10ปีผมกลัวคนไข้สวยผิดที่ครับเพราะใบหน้าไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหน้าบางคนแก่จากการสูญเสียคอลลาเจนบางคนแก่จากการที่เส้นเอ็นยึดใบหน้าหย่อนคล้อยบางคนแก่จากการสูญเสียไขมันถ้าวิเคราะห์ผิดต่อให้ใช้ฟิลเลอร์หรือเครื่องยกกระชับที่ดีที่สุดผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการสำหรับผมครับการรักษาที่ดีไม่ใช่ทำให้เยอะที่สุดแต่คือรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ก่อนครับใครมีปัญหาอยากรู้ว่าต้องแก้จุดไหนทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: นาย 905 FM

0: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Assign Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐาน

0: สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
3: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
2: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัย

0: เช่นกัน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

ันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไปและหากว่า

0: ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight กับปันๆนะครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับ8โมงถึง11โมงนะอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกปันๆได้เลย ID Line 905 FM นะฮะ
1: Morning Delight

เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันนะสำหรับในช่วงดิจูโน่นะครับเดี๋ยวมีสาระมีความรู้มาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะครับอ่านข้อความกันสักหน่อยนะครับมีขอเพลงเมื่อไหร่จะบอกนะบอกว่าเช้านี้ฝนตกชุ่มเลยใช่แล้วนะครับฝนตกนะเช้านี้นะครับรถก็แบบติดกันเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่จะบอกแบบเวอร์ชัน2025นะครับ ETC และ The Parkinson นะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความนะครับทักทายกันเข้ามานะยังไม่ได้ขอเพลงนะครับอีกหนึ่งข้อความขอเพลงซูของซูโทเปียหน่อยค่ะนะขอให้คุณลูกแน่เลยคุณลูกถึงโรงเรียนแล้วมั้งนะแต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าด้วยสำหรับช่วงดิจูโน่ครับ

0: สู้จากชากีล่านะครับเปิดให้เรียบร้อยทันหรือเปล่านะแล้วก็เมื่อไรจะบอกนะครับ ETC X กับ The Parkinson นั่นเองนะช่วงนี้นะครับอยู่กับช่วง Did You Know ครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วบางคนบอกว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่คดโกงนะคนโกงเนี่ยก็เยอะอยู่ในหลายวงการเลยนะครับถ้าอยู่ในวงการบริหารบ้านเมืองบริหารประเทศนี่แย่เลยนะยิ่งแย่เลยประเทศนั้นนะแต่จริงๆแล้วนอกจากมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าอ้าวแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกเนี่ยมีหรือเปล่าที่คดโกงได้เหมือนมนุษย์อะไรเงี้ยนะครับอ่ะมาติดตามเรื่องนี้กัน Listen. Did you know? Did you know? Did you know?เขาบอกว่านกตัวเล็กที่มีรังอยู่บนพื้นเนี่ยอาจทำท่าลากปีกเหมือนบาดเจ็บเมื่อผู้ล่าเดินเข้ามาใกล้นะครับมันยอมทำให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นเหยื่อที่จับง่ายเพื่อดึงความสนใจให้ออกจากห่างจากไข่ของมันนะที่ซ่อนอยู่ไม่ไกลพอศัตรูหลงตามไปนกก็รีบบินหนีแล้วก็วนกลับมาที่รังนี่นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการแบบแต่ก็เอาตัวรอดอะเนาะแต่ก็เอาตัวรอดเรียกว่าโกงไหมก็นิดนึงนะฮะเรียกว่าหลอกหลวงนิดนึงนะฮะหลอกลวงผู้ล่านะครับถ้ามองจากผลลัพธ์ในคำตอบที่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยก็อาจจะมีการหลอกผู้แข่งหลอกผู้ล่าหรือว่าเหยื่อเนี่ยให้เข้าใจผิดได้นะครับแต่การเรียกว่าคดโกงเนี่ยต้องแยกเป็น2ชั้นนะเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้มีระบบกติกาศีลธรรมหรือว่าความรับผิดชอบแบบมนุษย์นะครับหลอกเพื่อรอดอันนี้ไม่ใช่ทุจริตนะฮะในชีววิทยาเนี่ยพฤติกรรมกลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการหลอกลวงเชิงหน้าที่หรือว่าพฤติกรรมที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยตัดสินใจผิดแล้วก็ผู้ทำเนี่ยได้ประโยชน์อย่างเช่นรอดจากการถูกกินนะปกป้องลูกปกป้องไข่นะหรือว่าหลอกเพื่อได้อาหารหรือได้โอกาสผสมพันธุ์นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายนะแมลงวันดอกไม้หลายชนิดเนี่ยนะครับลำตัวเนี่ยมีลายเหลืองดำคล้ายตัวต่อหรือตัวผึ้งครับทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้มีเหล็กในนะภาพลักษณ์นี้เนี่ยทำให้นักล่าบางชนิดเนี่ยลังเลที่จะเข้าจู่โจมนะครับนะก็เขามีการอธิบายนะว่าการเรียนแบบเบสเซียนเกิดขึ้นเมื่อชีวิตชนิดที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอาวุธป้องกันตัวเนี่ยก็อาจจะทำให้ดูคล้ายกับสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่มีพิษมีเหล็กในนะฮะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดนั่นเองนะครับสัตว์บางชนิดเนี่ยไม่ได้เพียงแค่แต่งตัวนะครับแบบแต่ว่ามีการแสดงพฤติกรรมหลอกนะอย่างที่เล่าให้ฟังนกที่ทำท่าปีกหักอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าต้องอยู่ในอันตรายจริงๆก็จะต้องปกป้องรังปกป้องไข่ปกป้องชีวิตตัวเองนะครับเรื่องจะน่าสนใจขึ้นเมื่อเจอพวกสัตว์สังคมนะฮะโดยเฉพาะไพรเมทที่มีงานทดลองตีพิมพ์นะในวารสารเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมีการศึกษาลิงชิมแปนซีในสถานการณ์แข่งขันกับมนุษย์นะครับผลการศึกษาแสดงว่าชิมแปนซีเนี่ยสามารถซ่อนอาหารจากคู่แข่งซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยได้ในเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการมองเห็นและการแข่งขันนะครับนี่เป็นหลักฐานว่าพฤติกรรมปิดบังข้อมูลอาจยืดหยุ่นกว่าการตอบสนองอัตโนมัติธรรมดาถึงอย่างนั้นนะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังระวังมากที่จะใช้คำพูดว่าเจตนาหลอกเพราะว่าเราเนี่ยไม่อาจเข้าไปอ่านความคิดของสัตว์ได้นะครับการที่มีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเนี่ยคือทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดเนี่ยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสัตว์เองเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นการหลอกไหมเป็นการตั้งใจไหมหรืออย่างไรนะครับก็จริงๆแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เจอนะสัตว์ที่มีความคดโกงเหมือนมนุษย์นะตอนนี้คิดว่าน่าจะเจอแค่ในมนุษย์นี่แหละนะครับในมนุษย์ที่ไม่ดีนะ Listen Did you know Did you know Did you know
1: Did you know มีข้อความส่งมาขอเพลงติดฝนของ Pixie นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเนี่ยไม่ขอเป็นเหมือนใครผมไม่แน่ใจว่าของใครนะของศิลศักดิ์หรือเปล่าถ้าเป็นของศิลศักดิ์นี่เก่ามากเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูให้นะครับ

เวอร์ชันต้นฉบับเก่ามากนะก็เลยขอเปิดเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เขาเพิ่งจะโพสต์เมื่อ7เดือนที่แล้วนี่เองนะครับในโปรเจกต์ ETC ชวนมาแจมนะครับก็จะเป็นไม่ขอเป็นเหมือนใครในเวอร์ชันของ ETC X กับปิงปองศิรศักดิ์นะฮะก่อนหน้านั้นนิทานของเราจิ๊บและมาเบลพิกซี่แล้วก็ติดฝนจากพิกซี่ครับก่อนจะไปเบรกนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไหล่รถกระจายกับ CS Motorbike นะครับเขาร่วมฉลอง71ปี Yamaha ครับคือ CS Motorbike เนี่ยเขาเป็นศูนย์บริการมาตรฐาน Yamaha ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะฮะบริการดี Yamaha แท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับตอนนี้เขามีเซอร์วิสแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไหล่รถกระจายนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญนะตรวจให้ฟรีเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไหล่Yamaha แท้นะครับลด 10% ทุกรายการย้ำนะครับลดทุกชิ้นทุกรายการแล้วก็เป็นของ Yamaha แท้ๆด้วยนะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น30กันยายนนี้นะครับเจอกันได้เลยที่ CS Motorbike สะดวกสาขาไหนไปที่นั่นได้เลยเขาเปิดทุกวันนะทุกสาขานะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับสาขาวิชิตสงครามเนี่ยใกล้ตลาดช้ำฉาครับเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในนะครับใกล้ๆกับโกสรีสาขาวัดเทพนะสาขาเจ้าฟ้าในใกล้ๆโกสรีวัดเทพครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับหรือทักแชทจองคิวทาง Facebook หรือ LINE ก็ได้นะครับพิมพ์ @cs1yamaha ได้เลยครับ @CS1 แล้วก็ Yamaha นะฮะหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: ทานคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphacha_clinic
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทา

0: องเสียต่อบรอกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
5: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
6: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
7: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลักจีภูเก็ตปีนี้หลักจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: านไลน์ทีม 945FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับสำหรับ2เพลงที่เริ่มต้นกับชั่วโมงนี้นั่นก็คือคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ครับลิปตาและกัญชาลีและสรันนะครับก่อนนั้นลั่นทมในเวอร์ชันของ Asia 7นั่นเองนะฮะมีข้อความส่งมาขอหายใจแล้วไปต่อได้เลยนะครับเราหายใจแล้วเราก็ไปต่อฝ่ารถติดฝนตกกันต่อไปนะครับ
1: Morning Delight
0: แต่ว่าก่อนที่จะหายใจแล้วไปต่อฝากกันไว้ด้วยนะฮะโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกประจำเดือนกันยายนนะฮะโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกประจำเดือนกันยายนนะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะเอาใจคนสวยกันเลยนะครับโปรเด็ดสายโบท็อกห้ามพลาดครับโปรแกรม MB Tox 200ยูนิตนะครับหารกับเพื่อนได้ด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ200ยูนิตแค่ 8,999 บาทถ้าหารกันคนละ100ยูก็4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะโปรแกรมวิตาแรนครับงานผิวมาแรงดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทครับโปรแกรมจูวิลุควอลลุ่มนะยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ผิวเนี่ยดูแน่นฟูพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc แค่ 9,999 บาทครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะครับตอนนี้เนี่ยวาเลนคลินิกนะวาเลนคลินิกตรงถนนขวางเนี่ยเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะอย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ดูแลเส้นผมให้หนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นแต่ถ้าซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งนี่คุ้มกว่านะ5ครั้ง 37,500 บาทพิเศษจะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งนะครับแล้วก็ฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะฮะกับ Facebook Page วาเลนคลินิกสอบถามเพิ่มเติมนัดคิวได้เลยนะครับกับแอดมินFacebook page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตนะครับ VALENCLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตคลินิกอยู่ถนนขวางนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมานะบอกว่าอนุสาวรีย์รถติดมากเลยนะครับขอเพลงใหม่เน่ๆหน่อยกำลังใจกันคลายเครียดรถติดเพลงใหม่ของเน่ๆเพลงอะไรครับเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลก่อนนะ

ดีแต่ปากนะจากปันนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพลงไหนที่ขอมาของเน่ๆนะแต่เจ้าของที่ขอมาเขาส่งสติกเกอร์มานะน่าจะโอเคนะผมเปิด Lovely นะครับเป็นเพลงที่เน่ๆ Royal เขาได้แบบ cover ไว้นะครับใน YouTube แล้วก็หายใจแล้วไปต่อนะครับลาบานูน X กับหนุ่มกลานั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วง905ออราวกันนะครับ

0: I wish you knew why
1: I never know why นะครับจาก Jessie J ครับผมแล้วก็ก่อนนั้นหน้าที่ฉันจาก Sarah Salola นั่นเองครับ
2: 905 All Around
3: 905 All Around
1: 905 All Around นะครับวันนี้พาทุกคนไปเที่ยวกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับที่เที่ยวของเราครับเราไปกันที่เกาะหลีเป๊ะดีกว่านะครับเป็นเกาะนึงที่ผมเนี่ยได้ยินชื่อมานานเราก็อยากไปมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยไปสักทีนะครับมาดูกันนะครับสำหรับเกาะหลีเป๊ะนะเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาะหลีเป๊ะนะครับเรื่องแรกเลยนะเขาบอกว่าหลีเป๊ะเนี่ยไม่มีสนามบินนะครับการเดินทางเนี่ยก็จะต้องต่อเรือเป็นหลักนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเดินทางไปส่วนใหญ่ก็ไปที่ท่าเรือปากบาราครับแล้วก็ต่อสปีดโบ๊ทไปยังเกาะนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็ประเภทของเรือนะครับเมื่อเรือเข้าใกล้เกาะในภาพที่เห็นก็จะรู้สึกว่าแบบที่เดินทางมาไกลเนี่ยคุ้มเลยนะครับน้ำทะเลเนี่ยใสมากๆเลยสีฟ้าใสเลยนะครับมองเห็นพื้นทะเลจากด้านบนเลยนะครับแล้วก็บนเกาะนี่ก็มีชายหาดนะที่มีชื่อเสียงเยอะเลยนะครับบนเกาะหลีเป๊ะนะก็มีทั้งหาดพัทยาหาดซันไรส์หาดซันเซ็ตนะครับข้อดีอย่างของหลีเป๊ะก็คือเกาะเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับบนเกาะเนี่ยสามารถเดินถึงกันได้หลายพื้นที่แล้วก็มีถนนคนเดินที่เป็นศูนย์รวมร้านอาหารร้านค้าแล้วก็บริการต่างๆด้วยครับรอบๆเกาะเนี่ยมีจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงเช่นร่องน้ำจาบังนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีปะการังอ่อนแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลหลากหลายชนิดเลยนะครับก็จะได้เห็นความสวยงามเห็นสีสันของปะการังและใต้ทะเลลึกครับผมบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ยังมีเกาะอื่นๆอย่างเช่นเกาะหินงามครับมีหินสีดำกลมมนเรียงตัวอยู่ตามชายหาดแล้วก็เกาะหินซ้อนครับมีลักษณะเด่นก็คือก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยซ้อนกันอยู่กลางทะเลนั่นเองนะครับหลีเป๊ะเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทะเลอันดามันนะครับมีระบบนิเวศทางทะเลค่อนข้างหลากหลายมีทั้งแนวปะการังมีหญ้าทะเลสัตว์ทะเลหลายชนิดนะครับกิจกรรมดำน้ำกิจกรรมเที่ยวเกาะเนี่ยก็ไม่รบกวนธรรมชาติด้วยนะครับช่วงเดือนที่เหมาะจะไปเที่ยวที่นี่ก็คือช่วงพฤศจิกายนจนถึงเมษายนหรือพฤษภาคมนั่นเองนะครับยังไงก็ลองดูนะเขามีวิถีชีวิตชุมชนด้วยเป็นชุมชนชาวอูรักลาโวยนะครับนะใครมีโอกาสไปเที่ยวหลีเป๊ะนะส่งรูปมาให้เราดูด้วยนะครับผมเนี่ยอยากไปมากๆแต่ยังไม่ได้ไปสักทีนะที่นี
2: ่905 All Around
3: 905 All Around

ก็เป็นหนึ่งแทร็กจากมีนนะครับถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกิจพรีแมนดาวและโตศักดิ์สิทธิ์นะครับเพลงรักนั่นเองครับแล้วก็นาฬิกาทรายในเวอร์ชันของโบกี้ไลออนและโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะอ่ะช่วงนี้อยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับกับมืออาชีพในเรื่องของการกําจัดปลวกครับเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกําจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยอัปเดตทันสมัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับนอกจากปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วเขาใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยครับซึ่งจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะใครต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.โทรหาเชียงใหม่เพลสเลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีด้วยครับเบอร์โทรศัพท์076263404 076263404นะครับ

0: We will be back.
1: We will be back.
2: New GWM Tank 500 Diesel ความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
5: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำมันเอง
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะ

0: ไอดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใส่ดีไซน
1: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
2: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
1: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
3: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้าง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
6: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Radio Sea Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะ10 โมง 9 นาทีครับตอนนี้2เพลงที่เราเริ่มต้นกันนะสำหรับในชั่วโมงสุดท้ายนี้ยิ่งชิดยิ่งคิดนะครับจากเอมี่ทัศน์ครับก่อนหน้านั้นแสงแรกครับจากนะจำชื่อนักร้องไม่ได้นะครับจากเขาชื่ออะไรนะตัวละครในเรื่องนี่แหละนายเอกในเรื่องนี่แหละนะครับ
1: Morning Delight
0: เจอแล้วองศาทีทัศน์นะเขาชื่อองศาทีทัศน์นะครับผมสำหรับในช่วงนี้นะครับมีข้อความส่งมาบอกขอเพลงเพราะพี่รักจริงจัดให้ทีมงานรถตู้ด้วยนะครับมันเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตไปนิดนึงนะ เราไม่ได้เปิดแนวเพื่อชีวิตนั้นรายการเรายังไงขอเพลงอื่นมาแล้วกันนะครับแล้วก็มีบอกขอสากลสนุกสักเพลงนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาให้นะครับ

ีคนอยากได้เพลงสนุกสนุกนะเราก็เลยจัดให้เลยนะครับหวังว่าจะได้สนุกกันแก้ง่วงนะฮะบางคนอาจจะทำงานอยู่บางคนอาจจะขับรถอยู่นะครับสำหรับในช่วงนี้นะเราอยู่กับนภัชชาคลินิกกันด้วยนะครับกับนวัตกรรม X Triple Ultrasound นะครับเป็นโปรแกรมยกระชับตัวใหม่ล่าสุดที่นภัชชาคลินิกเนี้ยนำมาให้กับชาวภูเก็ตนะใครที่อยากจะกรอบหน้าชัดๆนะฮะกรอบหน้าไม่ชัดแก้มเริ่มย่อนเนียงผิวไม่กระชับนะครับใช้นวัตกรรมนี้เลย X Triple นะครับเป็นอีก1ตัวเลือกสำหรับคนที่อยากจะยกกระชับแต่ไม่อยากใช้เวลาทำนานนะครับจุดเด่นก็คือ1ช็อตของเขาเนี่ยเท่ากับ3ลายเลยนะครับ300ช็อตก็จะส่งพลังงานถึง900ลายเลยครับด้วยเทคโนโลยี Triple Ultrasound นะครับ1ช็อตเนี่ยสามารถส่งพลังงานได้พร้อมกันถึง3ลายครับช่วยดูแลความหย่อนคล้อยช่วยให้กรอบหน้าเนี่ยชัดแล้วก็กระชับขึ้นกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวดูแน่นและยืดหยุ่นใช้เวลาทำน้อยลงด้วยการส่งพลังงาน3ลายใน1ช็อตนะครับคุณหมอเนี่ยจะออกแบบจำนวนช็อตแล้วก็บริเวณที่ทำเนี่ยให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละคนนะครับสามารถปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยนะครับกับโปรแกรมยกกระชับตัวใหม่ล่าสุด X Triple พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ครับที่นภัชชาคลินิกถนนแม่หลวงนะครับทักแชทนัดคิวได้เลย ID Line @napachcha_clinic ครับนภัชชา NAPATCHAR ขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC นะครับนภัชชาคลินิกสวยแบบที่เป็นคุณนะคลินิกใหม่อยู่ถนนแม่หลวงใกล้ๆคลินิกเดิมเลยนะครับ

0: หนึ่งแทร็กจาก Purpose นะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นฉันมาไกลจากเล็กรัชเมศนั่นเองอ่ะช่วงนี้มาติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะครับทุกคนมีแฮชแท็กอะไรน่าสนใจมีประเด็นข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างกับ Hit the Trend on X เลยครับ
1: Hit the Trend on XHit the trend on X
0: มีนักการเมืองไทยใช่ไหมที่ไปเอี่ยวกับสแกมเมอร์นะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการส่งชื่อมาให้ตรวจสอบด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีประเด็นข่าวโพสต์แล้วเนาะแค่ตรวจสอบยังไม่ชี้ว่าผิดวรพรรคแจงหลังมีชื่อโผล่ในลิสต์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยยื่นสอบลงโทษคว่ำบาตรยันไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะฮะปรากฏว่ามีรายชื่อของคุณวรพรรคเนี่ยมาด้วยนะครับนะก็ตรวจสอบกันต่อไปตรวจสอบในเมืองไทยต้องให้หน่วยงานอื่นมาตรวจสอบไหมหรือยังไงดีเอ๊ะคนไทยก็ตรวจสอบกันเองได้แหละเนาะใช่ไหมครับเนาะยุติธรรมอยู่แล้วเลื่อนแล้วนะไทยเที่ยวไทย plus ครับจากตุลาคม69เนี่ยไปเป็นเมษายน70เลยนะครับหลีกทางให้ไทยช่วยไทย plus เฟส2อ๋อไทยเที่ยวไทยให้ไทยช่วยไทยก่อนโอเคเอาไทยช่วยไทยเฟส2ไปก่อนเผื่อมันยังมีคนตกหล่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นตุลาพฤศจิกาธันวามันเป็นช่วงที่แบบหน้าไฮอยู่แล้วคือเข้าใจแหละบางทีเศรษฐกิจมันอาจจะแบบคือไฮเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบมีลูกค้าเต็มแน่นกว่าเดิมเท่าเดิมนะแต่ว่าอาจจะก็ยังพอมีไงทีนี้เนี่ยคิดว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยจริงๆมันก็ควรจะไปกระตุ้นตอนที่มันแบบซบเซานะช่วงกลางๆปีช่วงกรีนซีซั่นอะไรแบบนี้นะครับปูมันธนาเดินทางมายังศาลอาญากรุงเทพนะครับยอมรับผิดขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับหนุ่มกันชัยด้านทนายตุ๋ยเชื่อคู่กรณีกลัวติดคุกลั่นมีเงื่อนไขหากไกล่เกลี่ยต้องรับสารภาพว่าทำผิดยันไม่เคยคิดฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะรู้คู่กรณีถูกฟ้องล้มละลายนะครับสื่อมักการเผยสหรัฐอเมริกากำลังขายระเบิด 2,000 ปอนด์ให้กับอิสราเอลเพียบเลยนะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับบอสจีนเช่าคฤหาสน์หรูย่านบางบอนเดือนละ 900,000 ฐานทับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคนญี่ปุ่นโทรสุ่มหาเหยื่ออ้างมีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายพบชุดตำรวจแปะโลโก้ของญี่ปุ่นแขวนเต็มราวเลยนะครับน่าเห็นใจโดนกันหลายประเทศนะไม่ใช่แค่ไทยนะโดนกันหลายประเทศจริงๆนะพวกสแกมเมอร์นี่เมื่อไหร่มันจะแบบอยากให้ทั่วโลกแบบช่วยกันนะปราบปรามช่วยกันปราบปรามไปด้วยกันนะสรุปน้ำมันรั่วนะครับที่กรุงเทพเนี่ยเจอแล้วนะท่อน้ำมันรั่วเนี่ยอยู่ที่เขตพระราม3นั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นตั้งแต่วันที่7กันยายนจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเขาบอกชาวบ้านเนี่ยได้กลิ่นแบบน้ำมันอย่างรุนแรงเลยเขาก็ตรวจสอบกันมาตั้งแต่วันที่7กันยายนเนี่ยก็ไม่เจอนะฮะตอนนี้เจอล่าสุดเนี่ยก็คือแถวพระราม3นะครับตรงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวานะครับมีโพรงใต้ดินแล้วก็มีน้ำมันรั่วนะครับก็ต้องแก้ไขกันต่อไปช่วงนี้ฝนตกนะอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งเรานะฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันอ่าวไทยคลื่นสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับจนถึงวันที่20เลยนะ20กันยายนนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกหนัก170ของพื้นที่นะฮะก็ดูพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X
0: มีข้อความขอ Stand by me Oasis เหรอครับเดี๋ยวขอหานิดนึงนะน่าจะเป็นเพลงเก่าหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวขอหานิดนึงนะฮะ

ช่วงนี้สนับสนุนโดยมาม่าด้วยนะครับใครหิวตอนนี้ของดีเมืองนนท์กับคุณนนทนนท์มาแล้วนะครับรีบยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยมาม่า2รสใหม่นะคุณภาพพร้อมคุณธรรมมาให้เลือกซื้อเลือกหากันได้แล้วถึงร้านค้าใกล้บ้านเลยนะครับบ้านไหนชอบซดซุปก็ต้องส่องน้ำเงินเลยครับมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจบ้านไหนชอบรสจัดต้องส่องม่วงครับแบบแห้งมาม่ารสไก่เผ็ดซอสเกาหลีนะครับบอกเลยคุณภาพมาได้แล้วที่เหลือคุณธรรมครับก็คือคุณเอาไปทำเลยที่บ้านเลยนะครับมาม่าอร่อยราคาเดิมซองละ7บาทเท่านั้นครับส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยนะครับ1 แทร็กที่ขอมาทางไลน์905 FM Stand by me จาก Oasis หมดเวลาของ Morning Delight แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
1: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
6: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
7: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
9: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: การรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
5: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลทพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
1: หมอเชนมาแชร
3: ์ทำไมหมอเชนถึงไม่ยอมขายทุกเคสหลายคนนะครับคิดว่าเดินเข้าคลินิกหมอเชนขอทำนู่นทำนี่หมอก็น่าจะทำให้แต่ความจริงแล้วนะครับคนไข้ที่ผมปฏิเสธมีมากกว่าที่หลายคนคิดไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้นะครับแต่เพราะสิ่งที่คนไข้เลือกทำไม่จำเป็นครับบางคนควรเริ่มจากการดูแลผิวมากกว่าฉีดฟิลเลอร์บางคนควรยกกระชับมากกว่าการเติมเต็มบางคนยังไม่ควรทำอะไรเลยเพราะการรักษาที่ดีนะครับไม่ใช่การทำให้เยอะที่สุดแต่คือการทำสิ่งที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นครับ
1: หมอเชนมาแชร์
4: ต่างแดน Over the Sea
5: Over the Sea
6: สวัสดีค่ะ Beautiful Switzerland ในตอนนี้นะคะถ้าว่าด้วยเรื่องอาหารอร่อยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาหารที่ไม่ควรพลาดชิมเราจะพาไปประเดิมเมนูอาหารประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์กันที่ Lösti เมนูออเดิร์ฟที่ทำจากมันฝรั่งหั่นฝอยผสมกับชีสที่ละลายแล้วทำเป็นแผ่นบางๆจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันจนเหลืองปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยโปะหน้าด้วยเบคอนทอดกรอบหรือไข่ดาวมักเสิร์ฟคู่กับผักขมหรือจะนำผักขมและแฮมลงไปผสมด้วยก็ได้นะคะส่วนมากนิยมเป็นมื้อเช้าชาวสวิตคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเมนูนี้เลยแค่พูดก็อยากกินแล้วล่ะค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตนะคะกับฟองดูชีสที่นิยมกันในช่วงหน้าหนาวขั้นตอนการกินไม่ยุ่งยากมีแค่ชีสว่ายขาวขนมปังและกระเทียมเสิร์ฟโดยใช้หม้อฟองดูที่มีเทียนหรือแอลกอฮอล์แท่งจุดไฟให้ความร้อนตลอดเวลาเพื่อให้ชีสไม่แข็งตัวจากนั้นนำขนมปังไปตัดเป็นก้อนเล็กๆจุ่มชีสขึ้นมากินคู่กับหัวหอมดองและแตงกวาดองเวลาหนาวๆแล้วกินพร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัวเรียกได้ว่าอบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือซอฟขนมปังที่ถักเป็นรูปเปียเรียกได้ว่าเป็นสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์โดยแท้เลยนะคะอร่อยเนื้อนุ่มหอมเนยไม่เหมือนชาติไหนมักกินในช่วงเช้าวันอาทิตย์พร้อมกับน้ำผึ้งและเนยหาซื้อได้ไม่ยากตามร้านขนมเบเกอรี่มีเกือบทุกร้านเลยล่ะค่ะส่วนมากชาวสวิตจะอบขนมปังใหม่วันต่อวันทำให้ตัวขนมปังนุ่มและอุ่นเหมือนออกจากเตาใหม่ๆอยู่เสมอเลยนะคะแค่กินเปล่าๆไม่ต้องทาอะไรก็อร่อยแล้วล่ะค่ะตอนหน้าเราจะพาไปดูเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวสวิตกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ใน Over the Sea กับ Beautiful Switzerland ค่ะ
4: ต่างแดน Over the Sea
5: Over the Sea
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
7: ล้าคำนวณไหมว่าคุณเหลือเวลากับพ่อแม่อีกกี่วันถ้าท่านอายุ65และอยู่ถึง85คือเหลือ20ปีฟังดูนาน
8: แต่ถ้าเราทำงานต่างถิ่น
7: กลับบ้านปีละ4ครั้งครั้งละ3วันเท่ากับเราเหลือเวลากับท่านจริงๆแค่240วันไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำ
9: พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกคือเนื้อนาบุญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบางคนขับรถไปทำบุญไกลเป็น100กิโลแต่ไม่เคยเดินข้ามห้องไปกราบคนที่ให้ชีวิตเรามาการดูแลพ่อแม่คือบุญที่แรงที่สุดแบบหนึ่งคนกตัญญูทำอะไรก็ขึ้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะมีบุญใหญ่หนุนหลังอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องรอไปวัดเลยอย่ารอให้พร้อมกว่านี้อย่ารอให้รวยกว่านี้เพราะเวลาของเรายืดได้เวลาของท่านนับถอยหลังทุกวัน
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโล
10: วันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟังดีไลฟ์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: will be back.
1: We will be back.
2: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ Line ID @nphachcliniq
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพ

0: หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิพตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิพภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิพมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
2: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
3: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาไดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69เอง
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
5: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
1: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
7: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905 FM

สบดีครับคุณผู้ฟังครับพฤหัสบดีที่ตรงกับวันที่17กันยายนนะฮะผ่านเมื่อวานมาแล้วเมื่อวานไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาแบ่งให้เรากินบ้างไหมนะครับได้กินกันบ้างไหมก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เราคนไทยก็จะไปเสี่ยงโชคทุก15วันนะครับเชื่อไหมครับคุณวังครับเวลาผมดูข้อมูลดูข่าวสารต่างๆหลักๆในเว็บไซต์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าข่าวหรือว่าเพจต่างๆที่ฟีดข่าวออกมาเนี่ยไอ้ข่าวประเภทแบบว่าเลขนั้นเลขนี้ทะเบียนรถผู้นำต้นไม้ต้นนี้มีคนนับถือไปกราบไหว้หรืออะไรก็ตามแต่เอาคนดังดึงเข้ามาโน่นนี่นั่นเนี่ยเยอะมากคือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใบ้หวยเนี่ยประเทศไทยนี่โคตรเยอะเลยครับเยอะมากครับนะฮะโดยเฉพาะเอาในเว็บไซต์หลักๆที่เราเข้าไปดูข่าวสารต่างๆแทบจะทุกเว็บไซต์อ่ะมันจะมีข่าวการใบ้หวยโอ้โหมหาศาลสำหรับผมนี่ใช้คำว่ามหาศาลเพราะว่าหนึ่งเหมือนเป็นยิ่งเป็นการมอมเมาอ่ะยิ่งคนที่แบบว่าเชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วเชื่อเรื่องตัวเลขนะครับตรงไหนมีเลขเด็ดคนดังคนนี้ออกมาพูดอาจารย์คนนี้เคยให้หวยติดกัน10งวดติดพอเราไปซื้อปั๊บดันไม่ถูกอาจารย์คนนี้คนดังคนนี้เคยให้หวย7งวดถูกทุกงวดพอเราไปซื้อไม่ถูกอะไรแบบนี้คือเรื่องแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะครับเพราะบางคนก็หมดกับการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรู้จะเป็นหวยใต้ดินก็ช่างอะไรก็ตามแต่เนี่ยคนไทยเสียเงินกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็แต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเค้าเรียกว่าความเชื่อของคนครับว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องโชคดีแล้วไม่ต้องถึงรางวัลที่1หรอกแต่ส่วนใหญ่เอายอมรับกันตรงๆนะครับคนไทยก็จะเล่นหวยใต้ดินกันเยอะยังไงก็ปราบไม่หมดครับหวยใต้ดินมันอยู่กับเรามาเหมือนเป็นรากเหง้าของหวยมาโอ้โหไม่รู้กี่ปีกี่สิบปีเป็นรากเหง้าที่ไงตัดก็ตัดไม่ขาดหวยใต้ดินก็ยังอยู่นะครับบนดินก็เป็นความหวังคนที่อยากจะได้รางวัลสูงสุดคือรางวัลที่1แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราไม่ต้องพึ่งใดๆครับพึ่งเหงื่อตัวเองเนี่ยครับน้ำพักน้ำแรงได้มากได้น้อยมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆที่เราได้มาจากเหงื่อของเราเองนะครับดีไลท์ 905 FM ครับอยู่กับพี่เชษจนถึงบ่าย 3 โมงเหมือนเดิมครับ

0: Child Like Me ครับ Blackpink ช่วงนี้ลิซ่าออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเป็นความในใจของลิซ่าที่สถานวงการ K-POP พอสมควรเลยครับโดยลิซ่าบอกว่าตอนที่เธออยู่ YG Entertainment เธอมีความรู้สึกเหมือนว่าเธอถูกกดทับในความสามารถของการร้องเพลงค่ายเพลง YG Entertainment มุ่งให้เธอร้องแร็ปเพียงอย่างเดียวเลยฝึกแร็ปส่วนการร้องภาคปกติทั่วไปไม่ค่อยเน้นให้เธอได้ทำสิ่งนี้สักเท่าไหร่ซึ่งลิซ่าก็มีความรู้สึกว่าตัวเองน่ะสามารถร้องแร็ปก็ร้องได้อย่างที่ค่ายเพลงต้องการหรือว่าจะให้ร้องปกติในภาคทั่วไปลิซ่าก็ทำได้เธอมั่นใจแต่เหมือนถูกกดทับเอาไว้ตรงนั้นให้เธอร้องแร็ปหนักๆและมันก็กลายเป็นจุดดีครับนะครับตอนนั้นลิซ่าอาจจะคิดอีกแบบนึงว่าเหมือนถูกกดทับความสามารถอีกด้านนึงนะครับเราจะเห็นได้ว่าอัลบั้มของ Blackpink ถ้าเป็นท่อนแร็ปเนี่ยส่วนใหญ่เสียงของลิซ่าจะเด้งขึ้นมาซึ่งพอมองในมุมนึงก็มันกลายเป็นผลดีนะครับมันกลายเป็นผลดีว่านี่คือลายเซ็นของลิซ่าเวลาลิซ่าแร็ปเนี่ยตอนนี้ทุกคนที่ฟังเพลงของ Blackpink มาตลอดแม้กระทั่งงานเดี่ยวจนถึงล่าสุดคนจะเริ่มจำเสียงของลิซ่าได้แล้วเริ่มรู้เลยพอเสียงแร็ปแบบเนี้ยเอ้ยนี่คือลิซ่าหรือว่าถ้าเกิดแร็ปแบบพอประมาณนะครับอย่างโดจาแคทคนก็จำได้แล้วหรือจะแร็ปแบบแซ่บๆหน่อยก็นิกกี้มินาจอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลิซ่าเริ่มมีลายเซ็นค่อนข้างชัดมากนะครับนี่คือจุดดีที่ทำให้ลิซ่าได้มาซึ่งความน้อยใจในตอนนั้นคือยังเด็กอยู่แล้วก็ด้วยการที่ค่ายเขาตั้งหุ่นว่าลิซ่าต้องเป็นแร็ปเปอร์สาวแล้วมันก็ได้ผลในทางหนึ่งด้วยอันนั้นลิซ่าคงขอบคุณ YG Entertainment ไปในใจเรียบร้อยแล้วส่วนความสามารถด้านการร้องเพลงตอนนี้ลิซ่าทำได้ 100% เต็มเพราะว่าตอนนี้สร้างงานเองแล้วมีค่ายเพลงของตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีสังกัดของตัวเองแล้วนั่นคือสิ่งที่ลิซ่าได้เคยให้สัมภาษณ์เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเองนะครับเหมือนถูกกดดันผ่านหนังรอบปฐมทัศน์นะครับเรื่อง Always ลาลิสาที่มีการฉายรอบปฐมทัศน์ให้บรรดาสื่อมวลชนได้ดูก่อนที่โตรอนโตนะครับส่วนฉายทั้งโลกก็12ตุลาคมนี้นะครับ
1: Delight 905 FM
0: คุณฟังครับเมื่อวานนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับทำได้ดีอยู่แล้วผมก็บอกไว้แล้วว่ายังไงก็ชนะมองโกเลียไปเรียบร้อยครับ16กันยายนนะครับวันนี้วันที่2ของการแข่งขันนี่คือการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงนะครับรอบแรกจะแข่งวันที่16คือเมื่อวานนี้วันแรกไปจนถึงวันที่22กันยายนแล้วหลังจากนั้นเราก็เชียร์น้องเนเน่ในวันที่22ต่อสนุกไหมฮะเชียร์วอลเลย์บอลจนถึง22แล้วเชียร์น้องเนเน่ต่อ22กันยายนโอ้ช่วงนี้ถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับไม่ค่อยจะพอกินสักเท่าไหร่แต่คนไทยก็มีความสุขได้แล้ววันนี้แหละครับทีมชาติไทยของเราจะพบกับคีร์กีสถานนะครับคีร์กีสถานซึ่งจะแข่งเวลา5โมงเย็นนะครับแข่งเวลา5โมงเย็นก็คาดว่าน่าจะชนะไปตามคาดได้ไม่ยากเพราะเราเหนือกว่าแล้วเราคือแชมป์เอเชียก็อย่าลืมเชียร์นะครับ5โมงเย็นวันนี้ครับ

0: 105 FM
1: Delight Recommended
2: คุณฟังครับวันนี้นะครับ Delight Recommend ก็พิเศษนิดนึงครับพอดีผมหยิบเรื่องราวมาเกี่ยวกับเพลงสร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องที่กำลังดราม่าครับน้องเนเน่กำลังเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าร่วมแข่งขันนะครับคุณฟังครับในรอบสุดท้ายไฟนอลอเมริกาก็ทาเลนต์นะฮะแต่ระหว่างนี้ครับมันเกิดเรื่องราวดราม่าระหว่างที่พิเศษโกลโซของเรามาเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการถ่ายรูปลงโซเชียลคู่กับน้องเนเน่เจอกันที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละแล้วก่อนหน้านั้นแอดคาราบาวก็บริจาคเงิน1ล้านบาทให้กับเนเน่เป็นทุนในการเดินทางไปอเมริกาแล้วก็ออกมาพูดชื่นชมถึงน้องเนเน่คือทั้งพิเศษโลโซแล้วก็ทั้งนายแอดคาราบาวเนี่ยก็ออกมาชื่นชมว่าโอ้โหนี่สุดยอดมากไม่เคยมีคนไทยคนไหนที่เป็นเด็กอายุแค่นี้แต่ว่าแสดงฝีไม้ลายมือในระดับโลกได้แบบนี้มาก่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคือชื่นชมเลยทั้งเสกโลโซทั้งนายแอดคาราบาวนี่ชื่นชมแบบด้วยความจริงใจคือคารวะเลยว่าโอ้โหเจ๋งมากนะฮะในระหว่างนี้เองครับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นในแวดวงโซเชียลนะฮะก็ส่วนใหญ่ครับไอ้พวกเซียนคีย์บอร์ดที่มองไม่เห็นหน้าเก่งแต่นิ้วพวกเก่งแต่นิ้วในแวดวงโซเชียลนี่โคตรเยอะเลยคุณผู้ฟังเยอะมหาศาลจริงๆโดนฟ้องไปก็เยอะครับบางคนสงบปากสงบนิ้วเลยครับไม่กล้าแสดงคอมเมนต์เพราะโดนของจริงระวังไว้นะครับใครที่ซ่าบรรดาเซียนคีย์บอร์ดที่เก่งแต่นิ้วเนี่ยโอ้โหพิมพ์เก่งจังเลยเก่งโอ้มองไม่เห็นหน้าจะพิมพ์ไงก็ได้จะด่าจะพูดถึงใครก็ได้คุณทำไปเลยครับถ้าคุณมีความสุขจริงๆหรือว่าคุณแบบกากันคิดว่าตัวเองเจ๋งมองไม่เห็นหน้าจะเขียนอะไรก็ได้ในโซเชียลก็ระวังเอาไว้สักวันหนึ่งคุณจะเจอของจริงล่าสุดเนี่ยนะแอดคาราบาวกับพิเศษโลโซของเราเนี่ยก็ถูกคำถามที่ถามว่ารู้สึกยังไงที่มันมีคอมเมนต์ออกมาบอกว่าเกาะกระแสน้องเขาดังเกาะกระแสน้องเนเน่ดังนะครับเนี่ยแอดบอกว่าปล่อยผ่านไปช่างมันเถอะพูดสั้นๆแค่นี้ครับปล่อยผ่านไปช่างมันเถอะนี่คือคำพูดของเนี่ยแอดคาราบาวคือแกเจอมาเยอะไงนะครับบรรลุทุกอย่างแล้วแกบอกไม่สนหรอกนะครับพิเศษโลโซก็โดนแกบอกว่าแกก็โดนคอมเมนต์หาว่าไปเกาะกระแสน้องเนเน่เหมือนกันนะครับพิเศษก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับคอมเมนต์พวกนี้เลยแต่มองว่าเป็นพวกหิวแสงมากกว่าและไม่อยากใครให้คือไม่อยากให้ใครไปสนใจนะครับอยากให้คนทั้งประเทศส่งกำลังใจให้น้องเนเน่มากกว่านี่คือคำพูดของทั้งสองท่านนะครับเซียนแห่งวงการเพลงที่ผ่านทุกอย่างมาอย่างโชคโชนและเจอมาเยอะนะครับพอเจอมาเยอะก็เลยรู้สึกว่าพวกนี้มันไร้ค่านะครับพวกนี้มันไร้ค่ามันไม่ได้มีอะไรที่สร้างสรรค์สังคมเลยมันมีแต่ทำใหคือสังคมต่ำลงต่ำลงเพราะไอ้พวกโซเชียลพวกนี้นับตั้งแต่มีโซเชียลแล้วมีพวกเซียนคีย์บอร์ดเนี่ยบางคนไปหลงกลครับไปหลงคารมแต่อ่านคอมเมนต์คนดังที่อยู่ในการโพสต์เนี่ยหรือเจ้าของโพสต์บรรดาพวก YouTube ต่างๆยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยบางคนเสียเซลล์ก็มีนะครับบางคนจิตอ่อนครับเห็นเขาโพสต์มาอย่างงู้นอย่างนี้จิตอ่อนเสียเซลล์ชีวิตไปเลยก็มีแต่โทษทีครับนี่คือระดับประมาจารย์ที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากมายเขาเฉยเขานิ่งเขาไม่สนใจครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมหยิบยกขึ้นมามันเกี่ยวกับเรื่องยุคนี้เราอยู่กับโซเชียลกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้คำพูดเหล่านี้จากคนที่เป็นบรรดาเซียนคีย์บอร์ดคุณจะโพสอะไรคุณจะคอมเมนต์อะไรคุณต้องระวังโดยนี้มันมีกฎหมายออกมาและน้องเนเน่ก็คงได้รับกำลังใจจากทั้งพิเศษโลโซทั้งนายแอดคาราบาวอย่างเต็มเปี่ยมในการไปแข่งขันวันที่22กันยายนนี้น้องเนเน่ไม่สนอยู่แล้วใครจะชื่นชมใครจะด่าน้องเนเน่เก็บในสิ่งที่ดีไปสู้ต่อนะครับพูดถึงทั้งสองคนครับเขารักกันมากนะครับพิเศษโลโซนี่เคารพนายแอดคาราบาวโอ้แบบสุดๆเป็นเบอร์หนึ่งเลยเป็นอาจารย์ในการเขียนเพลงด้วยครั้งหนึ่งครับทั้งคู่เคยมีเพลงร่วมกันโดยนายแอดคาราบาวเชิญเสกโลโซมาร่วมงานและพี่เสกโลโซเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ร้องร่วมกันเนื้อร้องทำนองและเข้าไปร่วมในงานห้องอัดด้วยนะครับกับวงคาราบาวโดยเสกโลโซเป็นคนเขียนเพลงนี้หลายคนคงเคยฟังครับ เพลงนี้ก็เลยอยากจะให้กำลังใจ2ซุปตาร์เสกโลโซและแอดคาราบาวที่เสกโลโซเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อชีวิตติดล้อส่งกำลังใจไปให้น้องเน่ด้วย
1: Recommended

0: Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Palm เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
2: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
3: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
7: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
6: แต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
7: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
6: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
7: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
11: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
13: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้มะนาวจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ประเพณีใส่บาตรเพ่งพุทธด้วยกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อประเพณีนี้มาบ้างแต่ทราบไหมคะว่าการใส่บาตรเพ่งพุทธมีความหมายยังไงทำไมถึงต้องเป็นวันพุธและมีขั้นตอนในการปฏิบัติยังไงบ้างวันนี้มะนาวพาทุกท่านไปหาคำตอบด้วยกันค่ะประเพณีใส่บาตรเพ่งพุทธจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเป็นประเพณีที่พบได้ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในชุมชนที่มีวัฒนธรรมไทยลาวเช่นจังหวัดสกลนครและมุกดาหารซึ่งมีการสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับวันพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันพุธจึงเรียกว่าเพ็ญพุทธที่มีความหมายหรือความเชื่อว่าเป็นวันพิเศษที่มีพลังและความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลค่ะความหมายของเพ็งพุทธคำว่าเพ็งหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงคำว่าพุทธหมายถึงวันพุธซึ่งตามคติทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันสำคัญที่เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าชาวบ้านจะเตรียมข้าวปลาอาหารและเครื่องสังฆทานเช่นดอกไม้ธูปเทียนข้าวต้มมัดหรือข้าวเหนียวปั้นแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดสุภาพเพื่อแสดงถึงความเคารพนอกจากนี้การใส่บาตรก็จะมีจัดให้เริ่มตั้งแต่เช้ามืดโดยมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตตามเส้นทางในหมู่บ้านผู้คนจะใส่บาตรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรสำหรับประเพณี

0: ีใส่บาตรเพ็งพุธเป็นการผสมผสานระหว่างความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตแต่ยังเป็นการสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะยังอยู่กับซีรีส์ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยจะพาไปเช็คอินกันที่จังหวัดนครพนมจะเป็นประเพณีอะไรที่น่าสนใจแค่ไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
2: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษฐ
2: ์905 FM

กลับเข้าสู่เบรกที่2กันต่อไปครับพฤหัสบดีที่17กันยายนนะครับก็ยังอยู่กับพี่เชษเหมือนเดิมจนถึงบ่าย3โมง Vlight 905 FM วันนี้อากาศแปลกๆนะครับช่วงเช้าๆสัก7โมงเช้าฝนตกลงมาหนักมากแล้วอยู่ๆครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหนะฮะความร้อนก็เข้ามาแทนที่อากาศแบบนี้บอกเลยครับว่าถ้าร่างกายไม่ภูมิต้านทานดีสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะไม่สบายได้เห็นคนไม่สบายในอากาศร้อนๆช่วงนี้เยอะเหมือนกันครับ

0: 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับเบรกนี้นะครับยังคงมีออโต้คลิกอยู่กับเราเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนครับออโต้คลิกวันนี้คุณผู้ฟังฮะใครที่มีโอกาสไปใช้บริการที่ออโต้คลิกนะครับพอไปปั๊บเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกคลิกพอยต์นี่จะดีมากเพราะคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นสมาชิกคลิกพอยต์คือหลากหลายมากมายจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ไปถึงปุ๊บก็สแกน QR code เพื่อเข้าไปเป็นเพื่อนกับออโต้คลิกทาง LINE ด้วยเพราะทาง LINE เขาจะมีโปรโมชั่นต่างๆมีสิทธิประโยชน์มีอะไรต่างๆแจ้งให้คุณทราบอยู่ตลอดเวลานะฮะทั้ง3สาขาครับดูแลรถจนทุกคันทั่วเกาะภูเก็ตทุกสภาพรถทุกยี่ห้อได้หมดนะครับแล้วก็ยังมีการบริการที่สำคัญมากคือเวลาเราขับรถไปเนี่ยคือแล้วมันมีความรู้สึกว่ารถมันแปลกๆมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันแปลกๆไปถ้าปล่อยไว้นานมันอาจจะเกิดอาการใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เสียเงินเยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นบริการตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับที่นี่ก็พร้อมดูแลคุณโดยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณเนี่ยแบบเยอะเลยนะฮะเหมือนกันทั้งหมดครับบริการเป็น1เดียวสำหรับออโต้เค้กไม่ว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตสาขาอยู่ในปั๊มคาลเทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่2 สาขานี้เปิด 8:00 น.ปิด 1:00 น.พร้อมกันส่วนสาขาที่ปิดดึกกว่า2 สาขานั้นก็คือสาขาอยู่ตรงทางขึ้นเขาป่าตองครับเส้นกระทู้อ่ะครับเปิด 8:00 น.เหมือนกันแต่ว่าปิดถึง 3:00 น.ด้วยกันดูแลรถยนต์ทุกคันทั้งเกาะภูเก็ตกับออโต้คลิก

0: งานของลัสนะครับลัสคือวงดูโอ2คนนะครับน้องปั้นที่เป็นนักร้องหน้าตาจิ้มลิ้มแล้วก็เบนคือคนที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพลงกลายเป็นดูโอคู่หนุ่มสาวที่ชื่อว่าลัสทำเพลงน่ารักน่ารักมาให้ฟังอย่างต่อเนื่องครับนี่คือไข่พะโล้จากลัส
1: 905 FM
0: คุณผู้ฟังครับเรามาดูนี่กันหน่อยดีกว่านะครับในส่วนของผู้สนับสนุนรายการในช่วงใกล้กินเจเข้ามาแล้วตอนนี้หลายคนคงจะเตรียมเสื้อกินเจกันนะครับอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะถึงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจในปีนี้ของจังหวัดภูเก็ตของเราครับแน่นอนครับตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนแล้วที่โปรโมชั่นตัวนี้จากร้าน I am Premium ที่ออกมาเพื่อช่วยพยุงนะครับเงินในกระเป๋าของคุณให้จ่ายน้อยที่สุดเศรษฐกิจยังไม่ดีก็ต้องเซฟเงินในกระเป๋าให้ได้มากที่สุดเป็นเรื่องปกติที่คนก็คือทุกคนต้องควรจะทำอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเริ่มต้นเลยครับเสื้อกินเจนะครับเริ่มต้นเพียง75บาทเท่านั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนอกจากเสื้อกินเจราคาเริ่มต้น75บาทก็จะมีผ้ากันเปื้อนเริ่มต้น59บาทนะครับหมวก45บาทเสื้อก็จะมีหลายแบบนะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นให้ในราคา75บาทเดี๋ยววันนี้ยกตัวอย่างมานิดนึงเสื้อพิมพ์ลายครับเสื้อพิมพ์ลายเนื้อผ้าไมโครสปอตนะครับคือพิมพ์สีได้ไม่จำกัดครับมีบริการทั้งเสื้อคอปกและคอจีนไม่มีค่าบล็อกครับพร้อมออกแบบให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีแบบให้เลือกด้วยฟรีนี่คือเลือกได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่155บาทรวมแล้วนะครับตัวละ155บาทแต่ที่เจ๋งเลยคืออันนี้คุณผู้ฟังครับเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าอันนี้อยู่ที่ตัวละ200บาทรวมทุกอย่างแล้วนะครับค่าออกแบบนะครับปริ้นเปิ้นสีเนี่ยรวมตรงนี้แล้วคือเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้านี่คือเทพมากครับคุณหวังครับเหมาะมากในช่วงกินเจใครชอบแบบลวดลายเทพเจ้าดูแบบยิ่งใหญ่ต้องนี้เลยครับกับลายขนาดยักษ์ OVP คือพิมพ์เต็มทั้งตัวด้วยลาย OVP นะครับมีจำนวนจำกัดต้องรีบจองสนใจเข้าไปดูรายละเอียดมากมายในราคาเริ่มต้นเสื้อยืดกินเจ75บาทเท่านั้นอยู่ตรงข้ามตลาดเกษตรนะครับอยู่ตรงตลาดเกษตรนั่นแหละนะฮะตรงข้ามกับโรงแรมโนโวเทลโทร062-974-1979คือถ้าจะให้ดีเนี่ยเข้าไปดูไปคุยด้วยตัวเองเพราะคุณสามารถจะดูแบบเลือกเสื้อได้อย่างละเอียดจำไว้ครับราคาเริ่มต้นถูกมากตัวละ75บาทเท่านั้นสักครู่หนึ่งครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรคุณฟังที่ติดตามเรื่องของคุณทักษิณที่ถูกนะครับสรรพากรเรียกเก็บเงินถึงหมื่นกว่าล้านบาทล่าสุดมีการตอบโต้แล้วก็สู้กับนะครับจากคุณทักษิณเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea 905 All Around
1: 905 All Around
2: คุณผู้ฟังครับ All Around ในช่วงนี้นะครับสำหรับบรรดาติ่งเกาหลีนะครับโอ้โหคือต้องยอมรับว่าเกาหลีนี่มีคนไทยไปเที่ยวเยอะมากนะครับเยอะจริงๆฮะโดยเฉพาะช่วงที่ซีรีส์เกาหลีแบบดังมากๆเมื่อช่วงสัก10ไล่ไปตั้งแต่เอา5ปีก่อนหน้านี้ก็คือเอา10ปีนี้แล้วกันไล่หลังกลับไปอีก10ปีเนี่ยคนไทยไปเที่ยวเกาหลีกันเยอะมากอันนึงมาจากซีรีส์เกาหลีอันนึงมาจากบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนะฮะส่งผลทั้งสิ้นเลยครับและพอไปปุ๊บหลายคนติดใจเพราะว่าโอ้ประเทศเขาสวยงามครับแหล่งท่องเที่ยวนี่ตื่นตาตื่นใจมากและหนึ่งในช่วงของการที่น่าท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปเดือนตุลาคมนี่แหละคุณฟังครับคือมันเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีเกาหลี2026นะฮะทั่วทั้งเมืองและธรรมชาติของเกาหลีใต้นี่คุณฟังครับมันเปรียบเสมือนนิยายหรือซีรีส์ในเกาหลีนะครับมันจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของใบไม้ที่บรรยากาศโอ้โหอย่างกันนิยายอย่างกับสวรรค์น่ะสุดแสนจะโรแมนติกสำหรับคนที่อยากออกไปสัมผัสอากาศแบบเย็นเดินเล่นชมวิวเก็บภาพสวยๆท่ามกลางในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของเขาพอดิบพอดีในช่วงทริปปลายปีนี้นะครับคือความมหัศจรรย์อยู่ตรงนี้ครับใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีจากพื้นที่ภูเขาสูงของภาคเหนือของเขาภาคเหนือของเขาเริ่มจะมีต้นไม้ที่มีใบไม้สวยๆนะครับค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆทุกวันเปลี่ยนสีนะครับพอเปลี่ยนสีจากภาคเหนือแล้วก็จะไล่ลงมาเลยครับจากภาคเหนือสู่แต่ละจังหวัดของเขาไล่ลงมาจนถึงตอนกลางของประเทศนะครับพอตอนกลางของประเทศเสร็จปั๊บมันจะไล่ลงมาถึงทางตอนใต้ของประเทศแทบจะทั่วประเทศของเขาทั้งหมดเลยมหัศจรรย์มากคุณฟังครับจากเหนือสู่กลางจากกลางสู่ใต้และคาดว่าใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีตั้งแต่เดือนตุลาคมเดือนหน้านี่แหละครับพีคสุดๆก็คือช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงไฮซีซั่นของเกาหลีใต้ที่บอกไว้เลยว่าใครๆก็อยากไปเพราะว่ามันคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ประเทศนี้เขาได้รับจากธรรมชาติมันโอ้โหเหลือเชื่อมากครับคุณฟังมองภาพดูสิฮะนะครับต้นไม้หลากสีสันที่สวยงามมากมันค่อยเปลี่ยนสีทุกวันทุกวันไล่จากภาคเหนือไปถึงภาคกลางจากภาคกลางสู่ภาคใต้ใช้เวลาประมาณเดือนเกือบ2เดือนน่ะที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยช่างโชคดีเหลือเกินครับที่ประชากรของเขาได้เจอธรรมชาติที่สร้างให้อย่างกันนิยายเลยครับนี่แหละครับผมเชื่อว่าคนที่เคยไปในช่วงนี้คงอยากจะไปอีกใครไม่เคยไปลองไปดูความมหัศจรรย์ที่สวยงามมากๆของเกาหลีใต้ดูครับ
0: 905 All Around
1: 905 All Around

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: คุณผู้ฟังครับเบรกนี้ส่งท้ายด้วยเรื่องที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เรื่องคุณทักษิณนะครับที่โดนสรรพากรโอ้โหเรียกเก็บภาษีย้อนหลังทั้งหมดหมื่นกว่าล้านอะไรจะมหาศาลขนาดนั้นครับโดยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่กรมสรรพากรระบุเอาไว้เนี่ยอยู่ในระหว่างการจัดเก็บทั้งหมดแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามรวมเบี้ยรวมดอกเบี้ยโน่นนี่นั่นจาก 15,000 ล้านเป็น 17,629 ล้านบาทนะครับซึ่งกรมสรรพากรระบุว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายจะตามเอาเก็บทักคือทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดที่พูดถึง 17,000 กว่าล้านบาทให้ได้ผลปรากฏว่าก่อนหน้านี้ครับทนายของคุณทักษิณนะครับได้ออกมาระบุว่าคดีเนี้ยทางคุณทักษิณได้ยื่นฟ้องกลับครับยื่นฟ้องกลับไปยังกรมสรรพากรตั้งแต่เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับยื่นฟ้องกลับนะครับและศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยประเด็นสำคัญอยู่ที่การเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอปในปีตั้งแต่นู่นปี2549เนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรชอบด้วยกฎหมายและคุณทักษิณก็ต้องรับผิดในภาษีดังกล่าวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณทักษิณนะครับก็สู้แล้วก็ให้ทนายไปยื่นฟ้องว่ามันเป็นการชำระภาษีแบบซ้ำซ้อนครับนะครับซ้ำซ้อนเป็นการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์แบบซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับเขาจะมีการพิจารณานัดแรกศาลจะนัดไต่สวนนะครับวันที่7ตุลาคมเดือนหน้านี่เองครับแล้วก็นัดที่2จะไต่สวนสืบพยานทั้งหมด16พฤศจิกายนแล้วหลังจากนั้นคาดว่าปลายปีอาจจะมีข่าวใหญ่ครับนะครับศาลก็จะมาวินิจฉัยว่าจะยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นคดีนี้ยังไม่จบนะครับคุณทักษิณฟ้องก็ยืดยาวไปจะลงเอยยังไงจะถูกยึดทรัพย์จริงไหมหรือว่าจะเป็นยังไงติดตามละกันครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคุณทักษิณหรือคนที่ไม่ชื่นชอบก็ตามแต่นะฮะติดตามข่าวต่อไปครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราค่อยกลับมาคุยกันต่อในเบรกหน้าเบรกสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์ยาวไปเรื่อยๆครับ

0: ภกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9E
2: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมานาเช่นเดิมค่ะตามสัญญานะคะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมาเรียนรู้ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามจะน่าสนใจแค่ไหนวันนี้มะนาวมีมาเล่าเพียบเลยค่ะประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพิธีที่เชื่อมโยงกับการขอพรเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รวมถึงการขอฝนให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามนั่นเองค่ะการเผาข้าวหลามถือเป็นการทำบุญร่วมกันของชุมชนและเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีในกิจกรรมที่สำคัญโดยการเผาข้าวหลามชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมกระบอกไม้ไผ่ใส่ข้าวเหนียวกะทิและนำไปเผาบนกองไฟใหญ่บริเวณพื้นที่จัดงานนอกจากนี้ยังมีการทำบุญตักบาตรโดยผู้เข้าร่วมงานจะตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้าบางพื้นที่อาจจะมีการถวายข้าวหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลและมีขบวนแห่การละเล่นพื้นบ้านโดยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเช่นการรำพื้นบ้านการร้องเพลงท้องถิ่นมีกิจกรรมบันเทิงมากมายจัดตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและการแสดงดนตรีในช่วงเย็นสถานที่จัดงานนะคะก็จะจัดบริเวณเขาหินซ้อนหรือพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามค่ะมักจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนมีเวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของจังหวัดฉะเชิงเทราดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั่นเองค่ะดีและเทแลนคราวหน้ามันอาจจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีวิถีชีวิตที่จังหวัดไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

ิรากรครับคุณฟังครับเธอไม่ต้องโทษเขากลับเข้าสู่เบรกที่3เบรกสุดท้ายของวันนี้ครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับไปจัดไฟแนนซ์การแก้ปัญหาการเงินคุณนะครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับใครที่มีปัญหาเรื่องหมุนเงินไม่ค่อยทันนะครับช่วงนี้มีทางออกนะครับกับ Car Forecast พร้อมใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอันดับแรกก่อนคุณต้องมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตรงเข้ามาที่ Car Forecast ในช่วงนี้ครับเพื่อที่จะจัดไฟแนนซ์ร่วมกันคือแต่ที่พิเศษก็คือว่าช่วงนี้เขาคือ Car Forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุดที่ให้ถึง 140% อนุมัติรู้เรื่องภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ากู้ไปแล้วไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกครับไม่ต้องเสียดอกนะฮะแถมยังลดต้นลดดอกแล้วก็เอาเงินมาโปะได้เรื่อยๆถ้าใช้นะครับเอาเงินมาโปะยิ่งจ่ายก็ดอกก็ยิ่งลดลงโปรแบบนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ตรงเข้าไปพูดคุยกับ Car Forecastสาขาภูเก็ตอยู่ใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทรศัพท์076-361-400 +1

0: พลงในแนวโมเดิร์นซาวด์นะครับที่เอ็ดชีแรนศิลปินหนุ่มจากเกาะอังกฤษจับมือกับศิลปินหนุ่มจากอเมริกาครับเอ็ดชีแรนกับ The Weeknd นี่คือ Fall in Love
1: Delight 905 FM
0: ใกล้จะหมดเวลาแล้วล่ะคุณฟังครับแต่ว่ามีข่าวนี้มาโอ้โหคุณฟังฮะเกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมทางเครื่องบินครับเกือบไปแล้วครับสายการบินของอิหร่านสายการบินหนึ่งนะครับเกิดเหตุระทึกกับเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบินที่มีชื่อว่าเซเปรานแอร์ไลน์นะครับอยู่ๆครับล้อระเบิดหลุดออกมาจากเครื่องบินในขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่คุณฟังครับเครื่องบินบินอยู่ดีๆครับล้อระเบิดหลุดออกมาแล้วก็ทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายคนที่นั่งอยู่บนอากาศโอ้โหคุณผู้ฟังครับมันมีแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทำให้นะครับต้องลงจอดฉุกเฉินในระหว่างนั้นน่ะก็มีเขาเรียกว่าฝ้าเพดานต่างๆอุปกรณ์หล่นลงมาประมาณว่าทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินเตรียมใจไว้แล้วว่าสงสัยไม่รอดจบชีวิตแน่นอนมีเสียงร้องระงมนะครับแบบเหมือนคนแบบถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเราก็คงจะเป็นแบบนั้นแน่นอนอ่ะเหมือนว่าคนใกล้จะตายอ่ะเอาแค่นึกตอนผมก็เคยเจอเวลานั่งเครื่องบินไปแล้วแค่เครื่องบินตกหลุมอากาศอ่ะแค่นั้นผมก็แทบจะไม่อยากนั่งเครื่องบินอีกเลยมันเสียวาบเสียวู่แบบตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยเอาแค่นั้นก็พอแค่เครื่องบินตกอากาศนะครับใครที่เคยนั่งเครื่องบินจะทราบดีความรู้สึกมันก็เสียวๆแต่อันนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ผู้โดยสารไม่ได้เป็นอะไรครับคนขับเครื่องบินกัปตันเนี่ยเก่งมากสุดท้ายก็สามารถโอ๊กเครื่องกลับไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินต้นทางได้สำเร็จก็เปลี่ยนเส้นเปลี่ยนลำบินต่อไปเที่ยวบินต่อไปก็ทำให้เดินทางสู่จุดหมายไปทางด้วยเครื่องบินลำอื่นแทนโอ้หวาดเสียวมากครับคุณวังครับระเบิดกลางอากาศนี่ถ้าเกิดว่าคนขับเครื่องบินหรือว่ากัปตันขับเครื่องบินเนี่ยไม่เก่งเนี่ยอาจจะเกิดโศกกันนาฏกรรมก็เป็นได้นะครับเพราะแต่ละปีเนี่ยเหตุเครื่องบินตกเนี่ยมีให้เห็นทุกปีเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะครับเครื่องบินตกเขาถึงพูดว่าการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคือเครื่องบินเมื่อก่อนเขาจะพูดกันแบบนี้เพราะเหตุเครื่องบินตกเมื่อก่อนไม่ค่อยเจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตกบ่อยมากทุกปีนี้ต้องเจอครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: ระวังครับวันนี้ผมมาปิดท้ายในช่วงท้ายๆให้นะครับขอบคุณก่อนเลยครับก่อนที่จะไปนะครับแน่นอนครับเศรษฐกิจแบบนี้เงินในกระเป๋ามันก็อาจจะเท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายมากขึ้นด้วยราคาของและราคาน้ำมันที่มันยังไม่ยอมลงมาปกติสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงได้เซฟเงินในกระเป๋าโดยเฉพาะคนที่ขับรถยนต์เรามีเบี้ยเซฟสุดๆครับนี่คือกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เบี้ยเซฟเซฟเป็นการประกันรถแบบเบี้ยเซฟเซฟจ่ายแค่หลักร้อยคุณฟังจ่ายหลักร้อยแล้วยังผ่อนได้อีกไม่เชื่อเข้าไปพูดคุยครับหรือโทรไปก่อน076-361-400กด1เบี้ยหลักร้อยประกันรถยนต์คุณได้ดูแลแบบครอบคลุมทุกเหตุการณ์บนท้องถนนนะครับหรือไม่ก็ตรงไปที่กรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตอยู่ใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่นะฮะสักครู่พบกับ DJ โบกี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้มาส่งท้ายสัปดาห์นี้กันกับการทำงานวันศุกร์เที่ยงถึงบ่ายสามกับพี่เชษฐ์วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตาม Delight 905 FM ด้วยสวัสดีครับ

0: We will be back.
1: We will be back.
2: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
3: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์081

0: ชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: Grassroots Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
1: Grassroots Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
2: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Grassroots Clinic
0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
3: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
4: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
5: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Alterpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาทมินิมาราธอน10กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิทเจ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเรา

0: แล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: บางคนมีเวลาน้อยอยากทำหลายๆหัตถการร่วมกันได้หรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าบางโปรแกรมสามารถทำร่วมกันได้ในวันเดียวกันเลยแต่ต้องพิจารณาลำดับการทำตำแหน่งการทำและการตอบสนองของผิวค่ะการทำมากไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลดีกว่าเสมอไปบางกรณีควรเว้นระยะเพื่อให้ผิวได้ฟื้นตัวและประเมินผลได้ชัดเจนแต่ในบางกรณีการทำร่วมกันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าค่ะจึงควรให้แพทย์วางแผนเฉพาะบุคคลและประเมินผิวก่อนที่จะทำหัตถการทุกครั้งค่ะด้วยความห่วงใยจากนภชาคลินิก
1: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: ไลฟ์ฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: yeah. แล้วนี่ก็คือ Talk to me นะครับก่อนนั้นรักที่พอดีและถ่ายสุดท้ายจากดาเอ็นโดฟินกันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันครับ905รุ่มดีกับโบกี้นะฮะพฤหัสบดีที่17กันยายนครับผมเจอกับโบกี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาเดียวเวลาเดิมกันนี่แหละบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปถึง 18:00 นครับแล้วก็ LINE ID กันด้วย905 FM คุณผู้ฟังมีเพลงไหนที่อยากฟังอยากแจ้งผลการรับฟังต่างๆนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้เลยทาง LINE 905 FM ครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: งานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายคุณผู้ฟังช่วงนี้ผมเชื่อว่ามีโลโก้นี่คงจะมือเป็นระวิงกันอยู่แต่ไม่เป็นไรเรามีกำลังการผลิตได้สูงมากนะครับในเรื่องของการทำเสื้อนะฮะหรือชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดเนี่ยคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะสกรีนจะปักเสื้อปักหมวกนะฮะสินค้าต่างๆมากันได้เลยที่มีโลโก้โดยเฉพาะเสื้อเนี่ยเรามีโรงงานตัดเย็บเสื้อเองด้วยนะครับเพราะงั้นคุณสามารถกำหนดไซส์นะฮะคุณใส่ไซส์ใหญ่เป็นพิเศษแค่ไหนบอกได้หมดนะครับแล้วก็มีหลากหลายเนื้อผ้าให้คุณได้เลือกกันด้วยมีเขาเรียกว่านักออกแบบให้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบให้คุณฟรีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้คุ้มครบจบที่เดียวกับมีโลโก้นะครับอยากทำเสื้อนึกถึงมีโลโก้ครับ0966379000 LINE @miloko Facebook มีโลโก้แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตเปิดจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เช้ากันเลยนะครับจะแวะมาที่ร้านหรือว่าจะติดต่อทาง Facebook Fanpage ทาง LINE กันก็ได้นะครับกับมีโลโก้แวะมานะครับ

0: Today and Always นะครับผมสวัสดีคุณโยกันด้วยอยากฟังเพลงคนทางนั้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอเวลาหากันสักครู่เดียวนะครับในเบรกนี้ขอบคุณกันด้วยกับ Lushwood Clinic นะครับสำหรับที่นี่นะฮะถ้าเป็นในเรื่องของฟิลเลอร์นะครับผมบอกเลยมาหาคุณหมอเชนกันได้เลยนะครับหลากหลายโปรแกรมที่ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้กับคุณนะครับหลายคนอายุยังไม่ถึง35ปีแต่ว่าใบหน้านี่ดูเหนื่อยดูล้าดูโทรมตลอดนะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือบริเวณใต้ตาแล้วก็หนกแก้มนะครับไขมันบริเวณนี้ที่มันลดลงไปเนี่ยใต้ตาก็จะดูเป็นร่องทำให้ใบหน้านั้นดูอ่อนล้าที่ Lushwood Clinic นะครับการปรับสมดุลบริเวณใต้ตาเนี่ยไม่ได้เน้นเติมเพียงแค่จุดเดียวนะแต่คุณหมอก็จะวิเคราะห์โครงสร้างของแก้มใต้ตาแล้วก็เอ็นพยุงผิวเพื่อช่วยยกพยุงผิวให้ดูสดใสขึ้นโดยยังคงความเป็นธรรมชาติของใบหน้ากันอยู่นะครับซึ่งดูแลโดยคุณหมอเชนนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างใบหน้าสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับ Lushwood Clinic 0934719888นะครับขอบคุณกันด้วยกับลาจีครับคุณผู้ฟังเขาฉลองครบรอบ10ปีลาจีภูเก็ตนะจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับกับฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปีพุธที่30กันยายนนี้นะครับคุณจะได้พบกับวงพัทลุงครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำนะครับลาจีเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มเว้นวันพฤหัสบดีวันเดียวสินค้าที่หลากหลายครับมีทั้งโซนอาหารเสื้อผ้าแฟชั่นของใหม่ของมือ2นะฮะดนตรีสดทุกคืนทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสินค้าราคาย่อมเยาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่คู่ชาวภูเก็ตมาครบ10ปีแล้วหลาจีมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรากันด้วยนะครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: เพลงนี้ใช่ไหมที่คุณโยอยากฟังผมเจออยู่เพลงเดียวที่แหละคนทั้งนั้นนะฮะ

0: กอดความทรงจำครับซิงเกิลจากว่านใหญ่นะฮะสวัสดีทักทายพี่ศิลากันด้วยครับผม905 FM Line ID นะครับพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อคุณผู้ฟังมีเพลงไหนที่อยากฟังส่งไลน์มาได้เลยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ปกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา _คลินิก
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
6: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
7: เราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว
6: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
8: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปล

0: น้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกัน
6: เองเสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะเมื่อใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
7: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
8: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
9: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076 646 246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic yeah!

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั่วไทย ดีไลค์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
6: ์สวัสดีค่ะดีไลค์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะซีรีส์นี้ค่ะเรายังคงทำหน้าที่ในการนำเสนอภูมิปัญญาไทยการละเล่นพื้นบ้านของไทยวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ภาคใต้ค่ะพาทุกท่านมาเรียนรู้ตะลุงวิ่งควายสีสันแห่งเสียงหัวเราะและจังหวะแห่งศิลปะค่ะโดยวันนี้ค่ะมนาจะพาทุกท่านมาเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านที่ผสมผสานระหว่างความสนุกของการแข่งขันวิ่งควายและเสน่ห์ของศิลปะการแสดงหนึ่งตะลุงของภาคใต้ค่ะการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ที่รวมเอาการแข่งขันวิ่งควายและการแสดงหนังตะลุงเข้าไว้ด้วยกันโดยควายที่ลงแข่งขันจะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามบางตัวจะมีการติดฉากหนังตะลุงเล็กๆไว้บนหลังในขณะที่ควายกำลังวิ่งนักแสดงหนังตะลุงจะขับกลอนหรือเล่าเรื่องไปพร้อมกันสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมค่ะกติกาการแข่งขันผู้ขี่จะต้องควบคุมควายให้วิ่งให้เร็วที่สุดโดยใช้ทักษะการขี่และการบังคับระหว่างแข่งมีการแสดงหนังตะลุงเพื่อเพิ่มสีสันและความสนุกผู้ที่เข้าเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะค่ะตะลุงวิ่งควายเป็นมรดกแห่งความสนุกแสดงถึงภูมิปัญญาของคนใต้ที่สามารถนำศิลปะการแสดงมาเชื่อมโยงกับการแข่งขันพื้นบ้านสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเรียนรู้และสัมผัสเสน่ห์ของภาคใต้ค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand

Sea Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM 905อารมณ์ดี

และคำว่ารักครับก่อนหน้านั้นซิงเกิลจากแบมแบมกับวันเดอร์ริงนะครับแล้วก็ขอบคุณจากสุครับกันด้วยนะครับกลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังคงอยู่กับโบกี้ที่เดิม 90.5 ดีไลท์ FM ครับผมมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังร่วมพูดคุยกันได้นะครับทางไลน์ 905 FM ครับ

ท่าวันนั้นครับซิงเกิลจาก You Are Boy นะฮะช่วงหน้าดูกลับมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันในช่วงตามติดชีวิต Animal ครับเดี๋ยววันนี้ไปคุยพาคุณไปคุยกับเขาเรียกว่าอะไรนะแมงกัดนมเออมีจริงแมงกัดนมมันคือแมงอะไรล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำความรู้จักกับเขากันดีกว่านะฮะ Delight 905 FM Music

0: อยากจะบอกเธอว่าจากแบ็คฮาร์ดครับช่วงนี้ขอบคุณกับเอสคอร์กันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานผมแนะนำเลยครับที่เอสคอร์เนี่ยเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ครับแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังช่วยประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เขามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ต0765286162นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับแมงกัดนมกันนะเอ้ยทำไมต้องไปกัดนมด้วยทำไมได้ชื่อนี้มาล่ะเขาเป็นนักล่าจิ๋วใต้พื้นทรายมาคู่กับความเชื่อโบราณครับหลายคนคงเคยได้ยินมั้งแต่เราไม่เคยได้ยินนะแมงกัดนมเนี่ยถ้าในอดีตในยุคที่บ้านเรือนชนบทยังเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงแล้วก็พื้นดินเป็นพื้นทรายอย่างนี้เนี่ยนะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะก็อาจจะเป็นภาพทรงจำของเด็กๆหลายๆคนจะมีสิ่งมีชีวิตที่ขุดดินนะครับในเป็นลักษณะเป็นรูเล็กๆลงไปนะเขาก็จะเรียกกันว่าแมงทรายหรือแมงกัดนมไอ้เจ้านักล่าจิ๋วใต้พื้นทรายนี่มันมีความน่าสนใจทั้งในแง่ชีววิทยาแล้วก็เรื่องเล่าความเชื่อโบราณที่สืบต่อกันมาจริงๆแล้วมันคือตัวอ่อนของแมลงช้างนั่นเองแต่ชาวบ้านแต่ละพื้นที่เขาจะเรียกแมงทรายบ้างละแมงปุ๋มแมงตูมแมงกัดนมเลยก็ว่ากันไปมันอยู่ในวงของแมลงช้างนะครับตัวนิดเดียวนะ 5-15 มิลเท่านั้นเองลำตัวที่อ้วนสั้นจุดเด่นคือเขี้ยวคู่หน้าสิครับนี่มันเอาไว้งับเหยื่อแล้วก็ฉีดน้ำย่อยเข้าไปพฤติกรรมการล่าเหยื่อของตัวอ่อนแมลงช้างเนี่ยนะฮะมันมีความมหัศจรรย์ผ่านสถาปัตยกรรมหลุมกับดักรูปกรวยของมันมันมักจะเลือกทำเลใต้ถุนบ้านครับหรือโคนต้นไม้ใหญ่ที่เป็นทรายแห้งๆนะฮะใช้วิธีเดินถอยหลังดีดเม็ดทรายออกจนเกิดเป็นหลุมลึกนะครับมีความชันเกือบเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยจะเสถียรเวลาที่มันมีมดหรือเหยื่อมันตัวเล็กๆเนี่ยเดินผ่านขอบหลุมเนี่ยทรายก็จะพาไหลลงไปก้นหลุมอย่างเร็วนะครับวงจรชีวิตของมันนี่ก็เริ่มจากระยะไข่นะฮะตัวอ่อนที่ยาวนาน 1-3 ปีแล้วก็ดักแด้จนกลายเป็นแมลงช้างโตเต็มวัยคล้ายแมลงปอเข็มแต่มันมีอายุสั้นครับ 30-45 วันเท่านั้นคือโตมาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็วางไข่แล้วก็ตายไปทีนี้ย้อนกลับมาที่ในเรื่องของความเชื่อกันบ้างความเชื่อของสมัยนั้นนะครับบอกเด็กหญิงเวลาที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็บอกถ้าไปให้แมลงกัดนมงับบริเวณเต้านมเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้หน้าอกโตขึ้นเร็วขึ้นซึ่งในความจริงมันเป็นอาการบวมตึงที่เกิดจากปฏิกิริยาการอักเสบและระคายเคืองจากเอนไซม์ของแมลงนะครับอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียถ้าแผลไม่สะอาดปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเนาะมันก็ใช้การเทปูนซีเมนต์ใต้ถุนบ้านกันหมดแล้วไอ้เจ้าพวกนี้ก็จะหายากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะมันหายากนะครับไอ้เจ้าตัวอ่อนแมลงช้างหรือแมลงกัดนมเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงกลไกการเอาตัวรอดอย่างน่าทึ่งในธรรมชาติควบคู่กันกับความเชื่อท้องถิ่นในอดีตนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าบ้านไหนที่ยกใต้ถุนสูงยังพอหาเจอแต่มันไม่ได้สิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยให้แมลงช้างได้มาทำรังได้มาอยู่ใกล้มนุษย์แบบนี้ความเชื่อพฤติกรรมในเรื่องของให้แมงมากัดนมมันก็ค่อยๆเลือนหายไปรู้ไว้เป็นความรู้นะครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: สวัสดีคุณอาทิพงศ์คุณอาทิพงศ์ท่านบอกว่าเนเน่แต่งเองร้องเองใหม่สักเพลงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะตอนนี้ยังไม่มีหรอกเดี๋ยวจะให้ฝ่ายที่เขาหาเพลงมาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเอาเพลงน้องเนเน่มาใส่ไว้เผื่อแฟนคลับอยากจะฟังนะครับเราเองก็อยากฟังเหมือนกัน

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
11: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
10: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
11: และใกล้และใกล้
10: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
12: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
13: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
14: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
15: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
12: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
13: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
16: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทย

0: ดานุสิทธิ์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466
1: Oops! Beauty Secret! Beauty Secret!
2: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
1: Oops Beauty Secret Beauty Secret
3: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
1: Over the Sea
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของประเทศแคนาดากันแล้วนะคะว่ากันว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศแคนาดาคือการเข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆดินแดนขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องรักฮอกกี้น้ำเชื่อมเมเปิลและฤดูหนาวอันหนาวเหน็บแคนาดายังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเทศกาลและงานมหกรรมสุดตระการตาการเฉลิมฉลองมากมายในดินแดนที่สวยงามเป็นไฮไลท์ของสิ่งต่างๆมากมายตั้งแต่ความรักในเสียงเพลงไปจนถึงฤดูหนาวที่ขาวโพลนและความหลากหลายของชุมชน LGBT เมื่อคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองคุณจะได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆมากมายจากการเพลิดเพลินกับแสงแดดในฤดูร้อนในเมืองโตรอนโตที่สวยงามที่จะเดินทางผ่านส่วนลึกของความหนาวเหน็บในเมืองแวนคูเวอร์ในฤดูหนาวเทศกาลของแคนาดาจะทำให้คุณเดินทางจากชายฝั่งตะวันออกไกลไปขอบชายฝั่งตะวันตกในขณะที่คุณรวบรวมข้อมูลเล็กน้อยนี้นะคะและสัมผัสกับวัฒนธรรมสภาพอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศนี้จะรอช้าอยู่อีกทำไมล่ะคะแพ็คกระเป๋าและเตรียมตัวออกเดินทางกันดีกว่าในตอนหน้า Over the Sea จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวประเทศไหนต้องติดตามกันให้ได้นะคะ
3: ต่างแดน Over the Sea
1: Over the Sea
4: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.comเพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: จบไปกับขึ้นใจครับแล้วก็เรียนโซนจากมายาราบกันด้วยกลับมาในชั่วโมงที่3นะครับผมชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วแหละก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับ The Villa Aura Clinic นะครับที่นี่ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์กับคุณหมอต้นอ้อนะครับแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่ดูแลชาวภูเก็ตมายาวนานเกือบ20ปีกันแล้วนะครับผมไม่ใช่แค่ดูแลในเรื่องของผิวหน้าอย่างเดียวนะครับดูแลไปจนถึงกระชับสัดส่วนกำจัดขนต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรื่องของงานผิวนะฮะหลังมืออย่างนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ทำแต่หน้าแต่หลังมือนี่ไม่ค่อยได้ทำมือเหี่ยวฟ้องอายุนะครับฟื้นฟูได้ด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์เติมความชุ่มชื้นให้หลังมือให้ผิวดูแต่งตึงเรียบเนียนขึ้นนะครับลดความโดดเด่นของเส้นเลือดแล้วก็เส้นเอ็นเติมเต็มผิวที่ดูบางแล้วก็ตอบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนั้นดูสุขภาพดีครับมือดูอิ่มฟูละมุนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหน้าเด็กแล้วมือก็ต้องดูอ่อนเยาว์ไปด้วยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะกับฟิลเลอร์หลังมือเนี่ยนะครับ076-646-246เส้นตลาดทารุณนาคาเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11 โมงเป็นต้นไปครับ Hello.

จบไปกับในเธอมีฉันนะครับก่อนหน้านั้นใจเจ้าเอ๋ยแล้วก็อเพอร์เจอร์จากแฮร์รี่สไตล์กันด้วยนะครับผมกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งนะฮะสำหรับที่นี่ครับให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ครับแล้วก็มีบริการฟิล์มกรองแสงนะกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮด้วยนะครับสั่งทำแล้วก็ติดตั้งโดยช่างชำนาญงานนะฮะคุณฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมกับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับอยู่โซนสปัมนี่เอง076-239-116นะครับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับรวมไปถึงครับขอบคุณกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันด้วยนะคุณผู้ฟังครับที่นี่คุณที่กำลังมองหาประกันรถยนต์แบบเบียร์เซฟเนี่ยนะฮะประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนี่ต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถนะครับเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายครับเลือกทั้งจะจ่ายผ่อนจ่ายสดชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทั้งหมดพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือบนท้องถนนไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนนะครับอุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลนะฮะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆนะครับสาขาภูเก็ตครับใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่076-361-400ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหมดเวลากันแล้วครับขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Night 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉา

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก aithanametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: หมอเชนมาแชร์
10: เคยกันไหมครับคนหนึ่งบอกว่าเครื่องยกกระชับนี้ดีมากแต่อีกคนกลับบอกว่าไปทำมาแล้วไม่เห็นผลสรุปเครื่องมันดีหรือไม่ดีความจริงคือเครื่องความงามที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ล้วนมีข้อดีของตัวเองสิ่งสำคัญคือเหมาะกับคนไข้หรือไม่ยกตัวอย่างนะครับถ้าคนไข้ที่มีไขมันบนใบหน้าน้อยผมจะเลือกเครื่องยกกระชับอัลเทราพรามเพราะถ้าเลือกเครื่องผิดอาจทำให้คนไข้หน้าตอบมากขึ้นครับแต่ถ้าคนไข้มีไขมันค่อนข้างเยอะผมจะเลือกโอลิจิโอเอ็กซ์เพื่อต้องการยกกระชับชั้นไขมันนะครับดังนั้นไม่มีเครื่องยกกระชับไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนสิ่งสำคัญคือแพทย์ต้องเลือกเครื่องให้เหมาะกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนอยากรู้ว่าคุณเหมาะกับเครื่องไหนทักมาปรึกษาหมอเชนได้เลยครับผมดูแลเองทุกเคส
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphacha_clinic
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่

0: ใจเหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: the Sea
1: Delight 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM

0: โลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: อนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน

ทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้ว

0: การแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
1: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดซุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
0: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
2: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาสักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาลุทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
4: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะ

0: กรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
1: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
0: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
3: นายเบนจามินสุกาญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกโดยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
4: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะขณะทำงานครับโอ้แน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
3: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
5: พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกัน ดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดกูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
6: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยับขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
5: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
7: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
8: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
13: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
12: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
14: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุด ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอสซีออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15: 905 FM
16: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ต่างแดน Over the Sea
18: Over the Sea
19: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะคะการเดินทางภายในประเทศไปยังที่เที่ยวสวีเดนมีสายการบินตรงจากกรุงเทพไปสวีเดนและที่เที่ยวสวีเดนมีมากมายการเดินทางก็แสนสะดวกสบายสามารถใช้บริการได้ทั้งรถเช่ารถแท็กซี่และระบบขนส่งสาธารณะจะนั่งรถไฟหรือรถบัสก็สะดวกสวีเดนใช้ภาษาทางการก็คือภาษาสวีดิชนอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาซอมิและภาษาฟินนิชด้วยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะบริเวณที่เที่ยวสวีเดนมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายสกุลเงินที่ใช้ในสวีเดนก็คือโครนาสวีเดนในตอนหน้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศสวีเดนแต่ละฤดูกันเพื่อใครจะเดินทางจะได้รู้ว่าควรเดินทางไปในช่วงฤดูไหนนะคะในตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
17: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
18: Over the Sea
20: Cool Delight 905 FM
21: Delight 905 FM Music by the Sea

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: สติคือองค์ปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่การพิจารณาไม่ใช่การเข้าไปใคร่ควรกันเข้าไปคิดนึกมนุษย์เรานี่มีปัญญา3ประเภท1สัญชาตญาณการเอาตัวรอดนี่ก็เป็นหนึ่งในองค์ปัญญาที่สามารถรักษาชีวิตได้2ชาวปัญญาคือเหตุคือผลคำว่าชาวปัญญาคือใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลการคาดคะเนอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังมาหรือประสบการณ์ของตนเองเรียกว่าชาวปัญญามนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจะเกิดปัญญาแค่2ประเภทนี้พระพุทธองค์ค้นพบปัญญาที่3เรียกว่าญาณทัศนะเป็นความรู้อันละเอียดลึกซึ้งเป็นความรู้ที่ต่อเมื่อความคิดระงับลงเท่านั้นปัญญาชนิดนี้ถึงจะเกิดขึ้นมาที่เรียกว่าเมื่อจิตสงบจึงเกิดปัญญา
1: คำสอนจากครูบาฉายคัมภีร์ปัญโยความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: พกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพิยูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพิยูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพิยูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ศาลาลางด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เ
5: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
10: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
11: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
12: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
13: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
14: Delight 905 FM Music by the Sea

Light 905 FM Music by the Sea

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับหางตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
9: ให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: ทำไมคนที่ชอบให้ชีวิตกลับยิ่งมีมากขึ้นหลายคนกลัวการให้กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะเหลือน้อยลงเลยกำทุกอย่างไว้แน่นแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความเจริญเพราะการให้ฝึกใจเราให้เลิกยึดติดและเปิดใจให้กว้างมือที่กำแน่นรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่มือที่ยอมคลายออกให้ผู้อื่นคือมือที่พร้อมรับสิ่งดีๆกลับมาเสมอสิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่ใช่เงินก้อนเดิมแต่คือมิตรภาพ
13: ความช่วยเหลือในยามยาก
12: และความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความรวยที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้การให้ไม่ต้องรอรวยรอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือด้วยแรงกายก็คือทานที่ยิ่งใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยสิ่งที่เรามี
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
16: สวัสดีค่ะพบกับซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลกับมะนาวในช่วง Delight Thailand ค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่สวน80ปีอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับสวน80ปีอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่หรือสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงที่มีพระชนพรรษาครบ80พรรษาแน่นอนว่าสวน80นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางตั้งอยู่บนทิวเขาตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ดอกเมืองหนาวที่เพาะปลูกลงแปลงเพื่อขยายพันธุ์ให้เกษตรกรนำไปปลูกสร้างอาชีพและเปิดเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ค่ะขอบอกเลยว่าสวนแห่งนี้นะคะเที่ยวได้ทั้งปีเลยค่ะเนื่องจากอยู่ในพื้นที่สูงที่มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้เมืองหนาวมาเที่ยวหน้าหนาวก็จะยิ่งฟินมากๆเลยค่ะเพราะหน้าหนาวของทุกปีก็จะมีการนำเข้าต้นซากุระจากญี่ปุ่นมาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆชมดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่งเต็มทางเดินดีต่อใจโดยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเที่ยวสวน80ปีในช่วงหนาวเนี้ยคุ้มจริงๆค่ะเพราะนอกจากไม้ดอกแล้วก็ยังมีไม้ประดับที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนอกจากนี้ไม้ดอกที่นี่ยังอวดสีสันแข่งกับใบไม้ประดับสีเขียวสดเดินชมแล้วก็จะรู้สึกฟินมากๆเหมือนไปเที่ยวในสวนเอเดนแห่งความฝันเลยแหละค่ะสำหรับสวน80ปีอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้เข้าชมทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึง 16:00 นค่ะดีและไทยแลนด์คราวหน้ามะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินที่สวนไหนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างรอติดตามนะคะในซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
14: คุณกำลังฟัง Delight 95 FM 90.5 MHz คลื่นทั่วไท

0: FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในวันนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่แรกที่เราจะพาไปนั่นก็คือโตเกียวทาวเวอร์เริ่มต้นกันที่แลนด์มาร์คสำคัญของญี่ปุ่นชนิดที่ว่าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะโตเกียวทาวเวอร์มีลักษณะเป็นหอคอยที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการสื่อสารเป็นหลักคือใช้เพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุสัญญาณโทรทัศน์ตั้งอยู่ในเมืองมินาโตะกรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศเลยล่ะค่ะสถานที่เที่ยวแห่งนี้มีผู้มาเยือนเยอะมากถึง 2.5 ล้านคนต่อปีถึงแม้ว่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศสแต่ก็ได้ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นลงไปอย่างลงตัวใครที่คิดว่าที่นี่ไม่น่าจะมีอะไรไปถ่ายรูปลงโซเชียลไว้หน่อยก็ยังดีนะคะปิดท้ายที่พระราชวังอิมพีเรียลที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระราชวังเอโดะซึ่งแต่เดิมเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่ได้เป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิแล้วแต่ยังกลายเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยังถูกเก็บไว้อย่างดีใครที่ชอบการท่องเที่ยวตามสถานที่ประวัติศาสตร์อยู่แล้วถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องไม่พลาดการไปเยือนพระราชวังอิมพีเรียลสักครั้งนะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมติดตามกันให้ได้ใน Over the

เมกะเฮิรตซ์คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
5: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
4: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
5: และใกล้และใกล้
4: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ไม่รู้
8: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
13: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
2: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้ง2ฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีกิสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา17 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้า